一直往老妈那你给老个下来出下没了了还出不信还一把老妈呢还一直往老好哟呀你那老爸让想那妈妈从老妈的那เหมือนโมนกำเต็งว่าเป็นปิ้นนาน้องโอ้ยอันน้าวนาจำบาก็เจอจู่กินแก้วเจนเหลืองกระร้อนาน้องหน้าเมื่อสองเฮานั่งเรศของกำมาปาดงาผ่านันนายาเมื่อโอ้ยล่ะพี่อินบ้าไหมนิบเชวโซนเปียวนั่นนะน้องละเสียวเหวหน่อยสองเฮายังหลางเลี้ยงเป็ดนั่นนะน้องโอ้ยเห็นเอานั่งไหนเด็ดนัดผ่ามาอีกเป็นได้แต่เรียเมื่อโอ้ยหลายปีนะน้องห่างกันจะลืมลงไหลเลยน้องโอ้ยอันนี้นะน้องเมื่อวานหนุ่มต้อนปืนพาหาไปมันน้องก้นตางลงห่างกันรอตอนน้ำเมย์ใหม่แล้วเลยน้องตายแต่หนังการผ้าเป็นร้ายยังเข็นฮะโอ้ยอันนี้นะสองเฮาจังหางหลงยานดาวไก่นาโลนาตอนนั้น

0: มชอนนี่กูรวยชองนั่นนะเนาะอย่าว่ามีความผิวฟองหอท้าเงินโหแต่เลยเนาะ
1: น้าเอ้ยเอ๋มอง

ังตัวปังสิเสมอเนเนเคยนาน้อหาวานาสิ่งตัวเลี้ยงยาวยิ่งจิ้งกันดีเสือกว่าน้อเอาจังเลยตัวเป็นคำตอนโผล่ดินเยอะเมืองหลวงเลยนี่โอ้เฮาก็มีเสียคนเจอเสือเสือล่างมาเนาะเฮาขอยขาเก่งเจอเสือฟาดติน

สังวรข้ามอเลวันเลิกสิ่งเกินวนาทำฟ้าซาโกนโบเศร้าเลยเจริญ

ไขวันโนเกิดเถื่อนก้อนเมกตูกความเสียงเสียแล้วยังเอ้ก็ตัวแน่เลื่องเศร้าเขาเงามองเหมือนกว่านอโกงหาไหลมีซึ่งสะสายเสียเมืองเรือหา

โอเคเนาะตาเลื่อมเลื่อมในหลงนี้ใส่เราดีเกิดหานดินแล้วน้ำบัวล้อนสีใสห้าวไก่มาแล้วล้อนแต่ไม่รันเจลา

งฟ้าดาราใส่สองขาเสียงทองสองจ้าตาต้องไม่ดาวคิดปวดลาวข้าวสองอัมพรคิดปวดลาวข้าวสองอัมพรย่ามันจอดกลางหาวมูดาวใส่จ้าคือองค์หนาขันวันท่าแปลงใส่คือองค์หนาขันวันท่าแปลงใส่งามไม่ไล่หลืดลาตาหนองมันมองสองฟ้าขาเฮาดาวสองอัมพาสองฟ้าขาเฮาดาวสองอัมพายามันผ่านสายตายิ่งมองยิ่งพื้นเหมือนมองดันฉันจอดพาคูนาพินเห็นนาสู่ว่าซ่ายิ้มสงควรใส่ลมหวนควรให้อะไรใส่ลมหวนขันทวนให้อะไรยามเฮ็ดจื้อสายใจให้อะไรยามมองตะสันตอมองจันใส่เด่นนี่พระจันทร์วันเพ็ญบ่มีหยังเปรียบได้ใจละหอยหวงหาก็ไปดูกะไอ้น้อท้องฟ้าใจละหลงคิดไปถึงความหักผู้ของน้องมองจันแจ้งมองจันแจ้งสง่ำบาดแก้มส้มพระจันทร์

ือน11หัวลมตองเดือน12หัวลมตาวหนาวหนาวมานอนบ่มีผู้สอนสิคุ้มผ้าห่มกระเทินหัวใจเพิ่นกระนิ่งหนามา

เออละหนูเพียนเลยเดือนสิบเอ็ดเสียงเสียงลมฟ้านจอนตินป่าสัดสาส้มซื่นห่าวล้มเหงาไว้ละดูนกเขาคู่ขันหย่อนง้อยฟ้อนเต้นหาคู่ผูกคู่ง้อยงาไม่สิตนเต้นกวมค้อนลมวันวันมาตีตองเสียงทองกำลังเหงาล้างเถื่อนกจีจูมันคู่ลิ่มอยู่ทงหน้าจับเสียงกาแกมเสียงแห้งแล้วแดงวอนแกมเมฆอ่อนเสียงวันวันคือจังเสียงอีน้องสิมากองดอกใส่หูผู้ป่าแข็งเกินขอนหัวหน้าป่าเขาถอกคุ้มนกขวกนกเจ้ามันกระจอกแตกห้องมันล่าน้ำดอกตั้งป่าลับผู้หาไงอ่อนตามทิ้งพ้นน้ำแก่ป่าเศร้าหากินเหงื่อแล้วนอนลีอยู่แต่หูละ

เบิดแต่ลำทางสันหันมาเกี่ยวไก่ยากของความมักอายสิตายย้อนมักพี่ชายถ้าน้องนี่นะน้องนี่คิดหอดอายใบกะตาเอามาไพ่ใบเอาละมาเข็นมาเข็นต่อเดือนเพ่นแจ้งพิษหมักแตงมาตำสมผสมกันกะหมากทัวกินแล้วไล่ควายงัวไปเลี้ยงผูกเธอลือฟังนั่นกะบ่ลืมไปอยู่คึมฟังหวยไปนอนด้วยอยู่เถียงนาว่าเสียนสายตาเบาพิชาให้คนโกเพราะปันนี้สายสู่โซเซมาผูกจองเบิดกะบองขึ้นละสามสี่เหลี่ยมเที่ยวไต่ซองแต่ทางถ้าบาดแต่สายสิมาข้างกลางสันพ่อคนอุ่นบาแต่คุณพี่เจ้าสิมาเบาแม่นต่อแย่เห็นเล็บเล่ไก่ไปคุ้มสาวบะทุ่มพวกสาวทอนสาวบังอ่อนสาวเข็มพอนนอนบ่หลับดีดีนอนจริงดังลูกขี้สาวบุญมีแห่งมาโสหมอตัวจังไดมูสู้คนเอาอยู่บ่หรือขอแล้วจังทรงมาหนูเพี้ยนนางหลุดบ่มีความเบาเมาแห้งอกแตกแรงละแม่นบ่แต่งแม่นบ่แปลงกะเสียวดอกนายนางเบาแม่นต่อเขาขอมือเศร้าเสียให้ทรงงามสวยขอยามเพ็ญยามเพ็ญให้ทรงมาตาบ้านคายมักพี่หลายปันนี่บ่ป้านี่น้องบ่พี่ปกหีความรอบโลกหน้าน้องแม่แน่เพียงน้องไปเห็นนกเอี้ยงเขาคู่ง่อยคนเห็นกระป๋อมเหงานอนอยู่รอสายขั้นหัวมันยังมีผัวซ่อนนอนน้ำกระป๋อมแม่